0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop

0: Lespon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: สิบเพลงฮิตต้อนรับยามเช้าครับให้การเริ่มต้นวันของทุกคนเนี่ยสดใสแล้วก็ยิ้มกันเลยครับกับเพลงนี้นะกี่หมื่นครั้งที่ตกหลุมรักคนเดิมครับ Fall and Fall in Love จากน้องมาร์คริสวงบัส Because of You I Shineเลือกมาต้อนรับกันเลยครับในชั่วโมงนี้นะวันแรกของเดือนกรกฎาคมแน่นอนครับจะเป็นใครไปไม่ได้เจอกับ FJ Copter ก่อนเลยนี่เรียกได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ก็เจอกับ FJ Copter ก่อนใครเนาะส่วนในสัปดาห์นี้เนี่ยต่อเนื่องครับวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์เนี่ยเจอกับ FJ Copter ยาวๆกันเลยนะจ๊ะตอน 8 โมงเช้านี่แหละเพราะฉะนั้นสเตย์จูนกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะปฏิบัติหน้าที่แทนพี่แบมครับส่วนในเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยพี่แบมก็จะปฏิบัติหน้าที่แทน FJ Copter ในช่วงบ่ายโมงจนถึง 4 โมงเย็นด้วยเช่นกันนะจ๊ะฟังเพลงกันยาวๆครับ10เพลงฮิตกับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกด้วยนะที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 1045 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โด

0: ทากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
5: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
5: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
4: ส่งก่อนรวยก่อน
5: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
4: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: Flex Lake Recommended

0: 1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับซิงเกิลนี้ผลงานจากเฟลโลนะครับที่สุดแสนจะคลั่งรักเหลือเกินเลยซึ่งเพลงนี้เนี่ยได้น้องI for Eve ครับมาร่วมฟีเจอริ่งไว้ด้วยและในตัว MV เนี่ยได้น้องมาร์คพาคินครับมาเป็นพระเอก MV ด้วยเช่นกันครับอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะนี่คือเพลง Bloom จากเฟลโลฟีเจอริ่ง I for Eveอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ Flex like Recommended ชาว Flex ครับใครฝันอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของรถ BMW เนี่ยจะพลาดข้อเสนอพิเศษช่วงบอลโลกไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าของได้คุ้มค่ากว่าที่คิดรถ BMW Premium Selection ครับหรือรถ BPS เป็นรถ Used จาก BMW ที่มาในคอนเซปต์ Winning Choice บอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าเขามีทั้งป้ายแดงไม้น้อยป้ายขาวราคาดีแถมยังการันตีคุณภาพครับมาตรฐาน BMW โดย BPSFestival July และยังมีรถมินิให้เลือกคุ้มๆอีกหลากหลายรุ่นด้วยเช่นกันนะฮะที่สำคัญห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษที่ BPS Dealer เนี่ยจัดให้ทั่วประเทศครับ 9-12 กรกฎาคมนี้นะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อรถ Plug-in Hybrid เนี่ยพิเศษขึ้นอีกครับรับฟรี BMW Wallbox หรือว่า BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro ครับกล้องหน้ารถของ BMW ได้นะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมปีนี้เลยนะจ๊ะ Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: พูดถึงรถ BMW เนี่ยปัจจุบันคอปเตอร์ก็ขับอยู่ครับแต่ว่าเป็นรุ่นคลาสสิกเลยคือเป็นมรดกสืบทอดมาจากคุณพ่อขอคุณพ่อมาใช้ต่อเพราะว่าชอบครับนั่งมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีเรื่องราวมีสตอรี่กับมันอะไรอย่างงี้เนาะก็เอามาดูแลต่อทีเนี้ยเอาจริงๆนะค่าดูแลรักษารถเก่าเนี่ยทุกคนแพงกว่ารถใหม่อีกซื้อ Eco Car ได้ประมาณ2คันแล้วอะตอนนี้ก็คือคอปเตอร์ขับรุ่น E36 ครับนกแก้วหรือว่าขุนแผนเยอรมันนั่นเอง wow. ฉายาดูเท่เนาะสามเพลงต้นชั่วโมงหน้าครับคำตามสนองครับจากวงไมล์ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้มินชี่ X Mar Team ครับรีสตาร์จากรูม39

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ
3: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อป

0: บรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

อ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้ Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999

0: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตนใจช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
1: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
2: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
0: นี่แหละครับบอส
1: แต่วงกำลังเจ๋ง
0: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
2: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
3: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
1: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็ม25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
4: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
5: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 1045 Non-stop Music
2: 10 Play Hit
1: 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: แค่ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: มีรีเควสต์มาก็จัดให้เลยครับสำหรับเพลงนี้นะขอโทษละกัน Friend to Friend จากน้องพีพีเกรดตามคำขอครับ10เพลงฮิตในชั่วโมงนี้นะเพราะฉะนั้นชาวเฟล็กซ์ครับอย่าลืมอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยรีเควสต์ขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะรีเควสต์เพลงเสร็จเนี่ยก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมต่างๆสะสมคอยในการฟังแล้วก็แลกสิทธิ์เวลาที่เรามี Flex Talk เนาะมาเข้าพื้นที่กันรวมถึง Flex Delivery ด้วยที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยรอคุยสายด้วยนะจ๊ะ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับ1045 Non-Stop Musicขอขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มโอคาโฮมา Beef Burger ที่เพิ่มหัวหอมกริลและซอสออกเปรี้ยวๆคล้ายๆ Thousand Island ตัดกันของความมันและความเปรี้ยว The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: เป็นอีกหนึ่งวงป๊อปอินดี้เจนใหม่ที่มีแฟนเพลงชื่นชอบผลงานของพวกเขาเยอะมากๆเลยซึ่งในซิงเกิลนี้ยังได้ต้นหนครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้น่าจะรู้ใจกันมากๆเพราะว่าทำกันมาหลายซิงเกิลเลยเนาะและซิงเกิลนี้ครับเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่ Flex Recommended และคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง Star Lost จาก Per Peachปล่อยเพลงมาได้2สัปดาห์ตอนนี้ยอดวิวทะลุ3ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: wow.
0: บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับวงนี
2: ้ Flex Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ชาว Flex ครับ Stay tuned กันยาวๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยรอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเรากันด้วยนะสามเพลงต้นชั่วโมงหน้าครับต่อให้จากซีซั่น5 What If จากน้องเจมินายแสนล้านนาทีจากพี่เบลสุพล

0: Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: Jason Dirčo. Crop to play hit 1045 non-stop music 10 play hit 40นาที ที่ flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.510:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ปิดท้าย10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเราด้วยเพลงนี้ครับเพื่อนสนิท Platonic Love จาก Tree Man Down Featuring พิมสุจาก Bass Because of You I Shine เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะรีเควสต์กันมาจากอยากฟังเพลงอะไรเนาะฟังเพลงกันยาวๆครับ10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกนะจ๊ะเดี๋ยวเรารอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันเลย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: มา Flex Delivery ของเราเดือนนี้ครับขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันครับและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆครับและ Flex ของเรานะเสิร์ฟให้พร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers ครับกับเมนู Truffle Mushroom Burger Oklahoma Beef Burger และ The Classic Bulldog Burger เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักครับแล้วก็มีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำเสิร์ฟให้ด้วยเลยตอนนี้ผู้โชคดีของเราอยู่ในสายแล้ว
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับแนะนำตัวนิดนึงครับว่าพี่ชื่ออะไรแล้วก็ทำงานอยู่แถวไหนเอ่ย
3: ชื่ออีฟค่ะทำงานอยู่แถวรางน้ำค่ะ
0: พี่อีฟทำงานอยู่แถวรางน้ำโอเคพี่อีฟครับก่อนอื่นยินดีด้วยเลยพี่อีฟเป็นผู้โชคดีของเรา
3: ค่ะ
0: พี่อีฟรู้ใช่ไหมว่าวันนี้จะได้รับอะไรไปบ้าง
3: ได้รับเบอร์เกอร์ไหมคะแล้วก็
0: ใช่
3: กาแฟด้วย
0: ใช่กาแฟเบอร์ดี้ครับผมก็คอปเตอร์ฝากนิดนึงว่าโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็แท็ก Flex 104.5 แล้วก็ร้าน Bulldog Burger ให้ด้วยนะ
3: โอเคได้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ครับพี่อีฟขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี
3: ้
0: ขอบคุณมากๆครับทุกคนครับร้าน Bulldog Burger เนี่ยมีสาขาให้เลือกทั้งสีลมแล้วก็บางนานะสามารถไปส่องเมนูร้านได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยที่ Bulldog Burgers ครับแต่ถ้าอยากได้เมนูทั้งหมดนี้ฟินๆแบบนี้เลยนะก็แค่ลงทะเบียนครับที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 กันแล้วนะจ๊ะต้องขอขอบคุณกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงแล้วก็เบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Live House Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: Flex Flex Recommended This Week
2: ดีใจที่ไม่มีเธอบัส
1: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: เลือกเพลงนี้มาทิ้งท้ายกันในช่วงเวลาของคอปเตอร์ในวันนี้เลยครับเพลงนี้เนี่ยทำให้รู้เลยว่าศิลปินที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ให้เราเนี่ยได้อินตามได้จริงๆมีแค่เสียงกีตาร์อะคูสติกมีแค่เสียงเปียโนเล่นไปพลางๆและเสียงร้องของเขาแค่นี้อารมณ์ที่เราสัมผัสได้มันก็ล้นแล้วครับอีกหนึ่งซิงเกิลที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันจริงๆนี่คือเพลงคำนั้นครับอันเซ่จากพี่นนท์ชนนท์สำคัญว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และคอปเตอร์ก็อยากจะ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันจริงๆครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาของคอปเตอร์แล้วสำหรับวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าเดาหางฮัลเล่ครับจากฟิโลอยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันจากไดซ์ครับซับจากBoogie Lion featuring 111

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตาม

0: กับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ยินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่าจาก First Anuwad Featuring C9 ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 คิดถึงกันไหมครับชาว Flex ทุกคนเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเวลา 11 โมงจนถึงบ่าย 2 แน่นอนอยู่แล้วนะฮะมาเจอกันกับ FJ Pim นั่นเองโอ้โหวันนี้นะฮะมาพร้อมกับเพลงใหม่เพียบเลยนะฮะยังไงก็ต้อง Stay Tuned กันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ร้อนฮะไม่ได้ร้อนแค่ที่ประเทศไทยนะล่าสุดไม่รู้ว่ามีใครได้อ่านข่าวหรือเปล่าที่ประเทศฝรั่งเศสนี่คือเอากระทะไปตั้งอยู่ข้างนอกนะฮะเอาไข่ไปตอกนี่คือสุกเลยนะฮะซึ่งต่างประเทศนี่ค่อนข้างตื่นตระหนกเลยเพราะว่าไม่เคยร้อนขนาดนี้มาก่อนนะครับก็นั่นแหละผมว่าปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามจริงๆนะครับอ่ะยังไงก็ stay tuned กันด้วยนะครับท้ายชั่วโมงนี้เรายังเหลือกันอีก2เพลงเท่านั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกค่ำ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที T-Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: หลุมอากาศจากพี่ปามี่นั่นเองคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นะครับพี่ปามี่ก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ไม่เคยห่างหายไปจากวงการเพลงของเราเลยแล้วก็ยังมีเพลงฮิตๆมาให้พวกเราฟังกันแบบเพลงนี้เรื่อยๆด้วยนะอยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยในช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: ช่วงเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเพราะว่ายังเปิดเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับยาวๆไปเลยถ้าใครหิวข้าวแล้วสามารถเอา FJP ไปเปิดเพลงให้ทุกคนฟังกันต่อได้นะฮะในแอปพลิเคชัน Flex Connect ก็ได้นะครับสะดวกเลยผมว่ากินข้าวไปด้วยฟังเพลงพอๆไปด้วย Enjoy แน่นอนครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลย

0: ละเพลงน่าฟังทั้งนั้นเลยนะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆชั่วโมงหน้าเจอกันต่อครับ
1: Flex Flex Next Hour ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือมีเดียแอดดิกไทยแลนด์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 45099999
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02 035 1711หรืออีเมล

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: และนั้นคือเพลงไวทองรำลึกจากพี่ว่านธนกฤตนั่นเองนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปต่อกันในทางออนไลน์นะเพื่อนๆชาว Flex ครับเรามี Flex Talk มาอัปเดตกันในสัปดาห์นี้นะครับฝากชาว Flex ล็อกคิววันที่3กรกฎาคมนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเพราะ6หนุ่มเสือเด็ก82 Major นะครับแรปเปอร์รุกกี้ตัวตึงระดับพวกทำถึงจะมาบุกศาสตร์ความหล่อและ Energy บ้าพลังกันแบบสดๆที่ Flex 104.5 พร้อมชวนทุกคนนะครับไปคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาด้วยตัวเองเลยบอกเลยนะครับว่าวงนี้เนี่ยบนเวทีแรปดุเป็นเสือแต่ตัวจริงคือน้องหมาเด็กสายฮาที่ขยันสร้างมีแบบไม่หยุดเลยนะฮะใครอยากมาเห็นความน่ารักโบ๊ะบ๊ะพิสูจน์ความหล่อสร้างเรื่องและคาริสมาสุดกวนของพวกเขากันแบบสดๆนะครับที่หน้าสตูดิโอติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect และอย่าลืมนะครับไปสะสม Flex Coin แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่การทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันไว้ด้วยนะครับ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: Flex 104.5

Cupid ซิงเกิลล่าสุดจากมางนะครับฟีเจอริ่งพี่ฮายอภาพรนั่นเองเป็นคอมบิเนชันกันที่ผมบอกได้เลยนะฮะว่าคาดไม่ถึงแต่ว่าลงตัวแบบกลมกล่อมจริงๆนะฮะชั่วโมงหน้าเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Team แล้วนะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่นะ

0: เดี๋ยวเราเจอกันนะครับชาวเฟล็กทุกคน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

ักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

ลัวความเสียใจจากสราญฟีเจอริงแพรไพลิน CYS ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับถ้าพูดถึงวงการฮิปฮอปในบ้านเรานะฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่ากำลังอยู่ช่วงขาขึ้นสุดๆเลยนะครับช่วงยุคสมัยก่อนก็จะเป็นเริ่มจากพี่ๆไทเทเนียมใช่ไหมพี่โจอี้บอยยุคนี้นะครับต้องยกให้สรันจริงๆซึ่งหลายๆคนนะครับน่าจะรู้จักกับสรันครั้งแรกในรายการ The Rapper หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำเพลงออกมามากมายแล้วแต่ละเพลงนะครับยอดวิวหลัก10ล้านหลัก100ล้านก็มีนะครับสรันนี่ก็เป็นหนึ่งในแรปเปอร์ในแก๊ง Die Out นะครับซึ่งมีเมมเบอร์เยอะมากๆแต่ว่าสรันเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าหัวหน้าแก๊งละกันแล้วก็ทำเพลงออกมาได้โดนใจคนฟังหลายๆคน

0: ตอนนี้สลันก็บูมมากๆนะครับงานแน่นสุดๆเลยแอบไปเห็นตารางทัวร์มาคือแทบจะไม่มีวันได้หยุดพักเลยทีเดียวนะครับก็อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันละกันนะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: และนั่นคือเพลง Bloom จาก Fellow featuring R.I. for Eve นั่นเองนะฮะซึ่งน้อง R.I. นี้จริงๆไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้หรือเปล่าว่าน้อง R.I. ก่อนที่จะมาอยู่วง for Eve เนี่ยเคยเล่นเรื่องบางรักซอย 9/1 ด้วยซึ่ง FJ พิมพ์ก็เคยได้มีโอกาสนะฮะไปรับเชิญบางรักซอย 9/1 แล้วตอนนั้นน้อง R.I. คือเด็กมากตอนนี้โตเป็นสาวแล้วแล้วก็เก่งมากๆด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่ FJ พิมพ์อยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันส่งท้ายกันไปเลยนะครับในช่วงนี้Flex Recommended ครับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยว FJ พิมพ์ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 11:00 น.จนถึงบ่าย 2:00 น.เหมือนเดิมเลยส่วนชั่วโมงหน้านะครับเจอกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่ได้เตรียมมาแล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5

0: ด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ FJ พิมพ์ต้องไปจริงๆแล้วนะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อปคอร์น

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำ
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: ถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: เลือกเองกับมือ Bad Choices ซิงเกิลจาก Season 5ส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายทักทายชาวเฟล็กซ์นะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นมารายงานตัวเรียบร้อย อยู่กันเวลาบ่ายๆแบบนี้ทุกวันเลยนะฮะบ่าย2ถึง5โมงเย็นวันนี้ก็วันใหม่เดือนใหม่วันที่1กรกฎาคมเข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้วนะฮะโอ้โหเวลาผ่านไปแบบเร็วมากๆเลยนะจะบอกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาหลายๆคนก็อาจจะเจอช่วงเวลาที่มันเหนื่อยกันบ้างช่วงเวลาที่มันหนักนะฮะแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยก็มีแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากไปได้ไกลขึ้นนะก็ต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้เลยนะฮะวันที่มันแย่ๆวันที่ปัญหาเข้ามาเนี่ยคุณบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับมันก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้เราเนี่ยโตขึ้นบางทีเราไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างก็ได้นะครับค่อยๆผ่านไปทีละวันค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับมันจะมีวันที่ทั้งดีแล้วก็แย่บ้างปนกันไปแบบนี้แหละทุกคนถ้าเกิดยังพอไหวก็ยิ้มให้ตัวเองสักหน่อยนะครับไม่ต้องฝืนว่าโอเคก็ได้แต่ว่ายังไงต้องเดินต่อไปข้างหน้านะฮะแล้วก็รักตัวเองมากๆด้วยนะครับผมอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมให้กำลังใจทุกคนในวันนี้รีเควสต์กันมาได้ที่ Flex Connect ของเราเลยนะเดี๋ยวจัดให้ฟังกันนะครับขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธนฮอสพิทอลหรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
1: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
0: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง Star Lost เป็นซิงเกิลจาก Pearl Peach เอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันนะฮะจริงๆเพลงนี้ผมว่าไม่ต้องพูดอะไรมากเลยหลายๆคนฟังแล้วก็จุกขึ้นมาที่คอหอยน้ำตาเอ่อออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวเป็นหนึ่งเพลงที่แทนความคิดถึงได้แบบดีมากๆเลยนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Next Hour ไปยังไงบ้างชาวออฟฟิศทั้งหลายบ๊ายบายวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะฮะยุ่งกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการกำลังใจนะครับผมให้เต็มร้อยเลยผ่านเสียงเพลงอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยยังไม่ไปไหนเรากลับมาอยู่กันต่อมีซิงเกิลจากซาร่ามารอทุกคนอยู่แล้วด้วย

0: อนนี้เราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมา Stay Tune กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: Bobacon Bobacon Bobacon

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
0: Flex 104.5

0: าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: เหมือนเธอไม่เคยจาก Missing ซิงเกิลจาก Ayla featuring กับ Anatomy Rabbit เป็นหนึ่งเพลงที่ชาว Flex ก็ Request กันเข้ามาทางแอป Flex Connect ของเราจัดให้ฟังเรียบร้อยในช่วงนี้นะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นสเตจจนกันชั่วโมงที่2แล้วนะเมื่อสักพักใหญ่ๆที่ผ่านมาสยามสแควร์ฝนตกลงมานิดนึงแต่ว่าหยุดไปแล้วนะฮะจริงๆเนี่ยเขามีประกาศออกมาก่อนหน้านี้ว่าในช่วงอาทิตย์นี้ช่วงวีคนี้อาจจะมีฝนตกลงมาค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะเท่าที่เราได้สัมผัสกันนะฮะแต่ยังไงต้องมาลุ้นนะว่าตอนเย็นเนี่ยมันจะมาตามนัดอีกหรือเปล่านะครับผมเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
8: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
7: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
8: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
7: ส่งก่อนรวยก่อน
8: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
7: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
9: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

Crossing the Jump Crop to Play Hit 1045 Non-Stop Music 10 Play Hit 40นาที ที่ Flex 145โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

When I น้อยใจแซ่จาก8หนุ่มเลเวลนะครับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงช้าเพลงเศร้าเพลงแรกของทั้ง8หนุ่มเลยนะเป็นอาการน้อยใจของหนุ่มๆ Gen Z ว่าสมัยนี้เนี่ยเขาน้อยใจกันยังไงน้อยใจแล้วก็ไม่พูดออกไปตรงๆเก็บเอาไว้คนเดียวได้แต่แสดงออกไปว่าเราโอเคเราไม่เป็นไรแบบนี้นะครับผมส่วน MV ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะใครยังไม่เคยดูลองไปหาดูกันได้เลยบอกเลยว่าแต่ละคนทั้ง8หนุ่มโอ้โหหล่อเท่มากๆเลยนะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะครับกับ Flex RecommendedFlex Recommended ท้ายชั่วโมงนี้มาอัปเดต Flex Talk กันหน่อยดีกว่านะฮะวันพรุ่งนี้พฤหัสที่2กรกฎาคมเวลาทุ่มตรงเนี่ยเราจะพาทุกคนไปพบกับศิลปินสาวชื่อยูนิคอย่างราริที่บอกเลยว่าเธอเนี่ยโอ้โหเก่งรอบด้านทั้งแต่งเพลงร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีนะครับมาจะมาทักทายชาว Flex พร้อมกับเพลงใหม่ที่เจ็บมากแต่ยังใจกว้างอย่างโชคดีนะวันศุกร์ที่3กรกฎาคมเวลา4โมงเย็น

0: เป็นต้นไปมีนัดกับสาวสวยเสน่ห์เกินต้านเบนซ์ข้าวขวัญที่ก็คัมแบ็กแล้วพร้อมกับอัลบั้ม No Filter ชวนทุกคนถอดหน้ากากแล้วก็ปลดล็อกความคิดไปพร้อมกันประเดิมเพลงแรก Title Track นะฮะกับเพลง Touch รอติดตามเลยใครที่อยากมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอของเราเนี่ยนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่เพจของ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมด้วยนะไปสะสม Coins แล้วสามารถมา Redeem รับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ได้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรม
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ล่ะตอนนี้เราไปเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายในวันนี้แล้วกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slug Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lidl Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lidl Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: Living Death จากปันสอนนวัดส่งท้ายกันเลยในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะเป็นยังไงบ้างชาว Flex วันนี้เรามีเศรษฐีหน้าใหม่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกไม่เป็นไรคนไทยเราอยู่ด้วยความหวังอยู่แล้วงวดหน้าเอาใหม่ลุ้นกันใหม่นะฮะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Yeah right Flex deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เมื่อเช้านี้เราก็ส่งความฟินกันไปเรียบร้อยนะฮะกับ Flex Delivery นั่นเองเดี๋ยวเรามาถามคุณอีฟดีกว่าว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับคุณอีฟครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะครับผม
2: ค่ะ
0: เป็นผู้โชคดีในวันนี้คุณอีฟตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะ
2: ตอนนี้นั่งทำงานอยู่ค่ะ
0: ยุ่งไหมยุ่งไหมวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์เนี่ย
2: ยุ่งค่ะต้นเดือน
0: โอ้ย ไม่น่าถามเนาะต้นเดือนแบบนี้วันที่1เปิดมาก็ยุ่งเลยคุณอีฟอยากถามว่าคุณอีฟเนี่ยได้รับของแล้วเป็นยังไงบ้างปกติเป็นสายลาเต้หรือว่าเอสเปรสโซ่ฮะคุณอีฟ
2: ลาเต้ค่ะ
0: ลาเต้เนาะเพราะฉะนั้นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนของเราก็น่าจะถูกใจเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วได้ลองทานเบอร์เกอร์หรือยังได้ลองทานทรัฟเฟิลเบอร์เกอร์โอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์หรือว่าเดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์ฮะ
2: เป็นอะไรนะเขาเรียกทรัฟเฟิลค
0: ่
2: ะ
0: ทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: มันรสชาติกลมกล่อมหอมมากมากเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: เราได้ทานคู่กับเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มระมุนหรือเปล่า
2: โอ้อร่อยเลยค่ะ
0: นี่เพอร์เฟคคอมบิเนชันไปเลยนะครับผมโอเคครับคุณอีฟวันในวันหลังมาร่วมกิจกรรมกันได้ใหม่นะฮะ
2: ได้ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะใครอยากฟินยกออฟฟิศแบบนี้กับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงนะครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะครับขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ที่เปิดปุ๊บก็ได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆนะฮะพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้านบูลด็อกเบอร์เกอร์กับเมนูทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์เป็นซอสทรัฟเฟิลมาโยหอมจนเตะจมูกเลยทีเดียวมีโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะฮะรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์นะครับเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเนี่ยเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักนะครับแล้วก็มินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำอีกด้วยร้านนี้นะครับก็มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมแล้วก็บางนานะฮะสามารถไปส่องเมนูของร้านได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยที่ Bulldog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆลงทะเบียนเลยที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 กันแล้วขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสั่ง

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake recommended.

ส่งท้ายกันในวันนี้นะครับเป็นซิงเกิลใหม่จากพี่ปามี่กับหลุมอากาศนั่นเองซึ่งเพลงนี้ต้องบอกว่าถูกเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จริงเลยในช่วงที่ต้องอยู่โรงพยาบาลของพี่ปามี่นะฮะเอามาส่งท้ายกันกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour 4:57 หมดเวลาของ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะฮะส่วนชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลย

0: เดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขับรถกลับบ้านดีๆนะครับผมพักผ่อนกันให้เต็มที่ขอให้รถไม่ติดมาก Have a nice Wednesday evening นะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึก

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ุหลาบนะคะซิงเกิลนี้จาก F Hero featuring กับก้านตองทุ่งเงิน X Run ซิงเกิลนี้ที่เป็นคอมโบของศิลปินที่จัดหนักจัดเต็มให้ทุกคนได้ร้องตามกันแบบเต็มปากเต็มคำนะคะไม่ใช่แค่พวกเราที่ร้องได้นะเด็กๆก็ร้องกันได้ด้วยใช่ไหมนี่คืออีกหนึ่งเพลงฮิตนะคะทิ้งท้ายช่อง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เป็นประจำทุกวันทุกคนได้ฟัง10เพลงต่อเนื่องแบบนี้ในทุกชั่วโมงเลยนะคะอยากช่วย FJ Zen คิดอยากฟังเพลงไหนรีเควสต์กันเข้ามาได้เลยเต็มที่ผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะอยู่กับ FJ Zen วันนี้ถึง 1:30 นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: หน้าที่ฉันจากซาร่าสโลล่านะคะการที่เราอยากจะทำให้ใครสักคนนึงมีความสุขมากๆจนรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยมันก็น่าจะเป็นความรักแหละเนาะที่สัมผัสได้จากเพลงนี้ด้วยนะคะมีความละมุนอบอุ่นแล้วก็ได้ข้าวเฟลโลมาแต่งเพลงนี้ซึ่งถือว่าเป็นนักแต่งเพลงรักมือทองการันตีความโรแมนติกเลยส่วน MV ได้น้องโจริน 4 Eve มาแสดงกับน้องซาร่านะคะใครยังไม่ได้ดูไปติดตามดูกันได้เลยกับซิงเกิลล่าสุดจากซาร่าสโลล่าหน้าที่ฉันค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และชั่วโมงหน้าก็เป็นหน้าที่ของเซนที่ยินดีทำต่อมากค่ะเปิดเพลงให้ทุกคนฟังกันที่ Flex 104.5 นะคะ

0: 3เพลงนี้ค่ะทุกคนรอฟังได้เลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้านะคะเติมความสดชื่นกันด้วยเชคจากพิกซี่กันหน่อยเนาะอีก1เพลงที่ฟังแล้วก็แบบมันสดชื่นอะร้อนแค่ไหนก็เย็นขึ้นมาเหมือนได้น้ำปั่นค่ะ3เพลงในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีได้ฟังกันแน่นอนชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: งเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทาน

0: แต่ตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ัวใจเจ้าเอ๋ยจากอลิน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะตอนนี้ใกล้จะ1ทุ่มแล้วทุกคนเก่งกันมากๆตอนนี้ก็น่าจะเลิกงานกำลังขับรถถ้าเจอรถติดก็ใจเย็นๆนะคะยังมีเวลาอยู่กับ FJ Zen อีกประมาณ1ชั่วโมงบอกมาได้เลยว่าอยากจะฟังเพลงของศิลปินคนไหนบางทีในเวลามันก็จะผ่านไปเร็วมากถ้าเราได้ฟังเพลงที่เราชอบจากศิลปินคนที่เรารักนะคะเพราะฉะนั้นส่งมาค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันFlex Connect อ๋อแล้วก็อย่าลืมเดือนนี้เดือนใหม่แล้วนะ1กรกฎาคมใช่ไหมเรามีเมนูใหม่แล้วสำหรับ Flex Delivery นะคะน่ากินมากทุกคนอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยจะได้เป็น1ในผู้โชคดีได้ฟินฟรีๆที่ Flex 104.5 ค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

Bloom ซิงเกิลนี้จาก Fellow Fellow featuring กับ R.I. 4 Eve นะคะสำหรับเพลงนี้เป็นคอนเซปต์ที่เจนว่าสดชื่อเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของดอกไม้หยิบเอาการมอบดอกไม้มาเล่าให้ฟังผ่านเพลงนะคะว่าในวันที่เรามอบดอกไม้ให้กันเนาะถึงแม้ว่าเราจะรู้แหละว่าดอกไม้ที่ถูกตัดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยั่งยืนก็จะเหี่ยวเฉาก็จะตายไปนะคะสุดท้ายก็คงจะต้องทิ้งแต่การที่เราได้เห็นคุณค่าของความสวยงามความรู้สึกความดีใจความยินดีความรู้สึกแบบปลื้มใจเวลาเราได้รับดอกไม้มันมีค่ามากๆก็คืออยากให้เราแบบ appreciate moment ตรงหน้าในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะคะเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยที่อยากจะให้ทุกคนให้คุณค่ากับสิ่งที่มีในปัจจุบันให้เยอะๆไม่จำเป็นต้องทำให้ความรักของเราหรือว่าความดีของเราเนี่ยมันเหี่ยวเฉาหมดอายุไปตามกาลเวลานะคะเป็นอีกหนึ่งเพลง

0: ดีมากๆแล้วก็แน่นอนว่าการันตีโดย Fellow ได้สีสันเพิ่มเติมจากน้อง RI 4 Eve ด้วยเพราะฉะนั้นไม่แนะนำไม่ได้แล้วในช่วงนี้ค่ะ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ชั่วโมงหน้า1ทุ่มแล้วเหรอเนี่ยเร็วมากเลยเนาะแต่ยังพอมีเวลาค่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่า

0: 3เพลงนี้ได้ฟังทันทีหลัง1ทุ่มที่ Flex 104.5 นะคะไม่ต้องไปไหนเลยวันนี้อยู่กับเซนถึงทุ่มครึ่งนะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับ On Air รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้ Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณโถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Response TG

ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้มินที่ X Smart Team ทุกคนหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเซ็นเท่านั้นแต่ทุกคนยังมีเวลาอยู่กันต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ

เหมาะมากกับช่วงที่เดี๋ยวนี้ก็คือฝนตกทุกวันนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะให้ Flex 104.5 ฮีลใจมีเพลงให้ทุกคนฟังตามที่อยากฟังกันเสมอนะคะอยากฟังเพลงไหนยังขอกันเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวให้ FJ ต้นดูแลต่อหลังจาก 20:00 น. ถึง 21:00 น. เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของเซนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ

0: ทอล์คโชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ิงเกิลจากโบกี้ไลออนนะครับกับเพลงทราบแล้วเปลี่ยนนะครับแล้วตอนนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่า2ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะฮะต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคมแล้วนะครับเข้าเดือนที่7ของปีนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วบอกเลยว่าขึ้นเดือนใหม่แบบนี้นะครับ Flex Delivery ของเราเนี่ยก็มีเมนูใหม่มาให้ชาว Flex ได้ฟินกันเหมือนเดิมนะครับเดือนนี้นะฮะเราจะขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers นะครับที่มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมบางนาสามารถเข้าไปส่องเมนูของทางร้านได้นะครับที่ทุกช่องทางออนไลน์ Bulldog Burgers นะครับกับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันนะครับที่โดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche Bun กรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger นะครับ Oklahoma Beef Burger และ The Classic Bulldog Burger นะครับบอกเลยว่าทั้งหมดนี้นะครับเราจะจัดส่งให้พร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่แค่ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับที่ App Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับความฟินถึงที่กันได้แล้วครับ

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับ FJ ต้นขอเอาใจนนแฟมกันหน่อยดีกว่ากับอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะครับไม่เปิดไม่ได้เลยซิงเกิลจากนนทดล นะครับกับเพลงคำนั้นหรือว่าอันเซดนะครับเพลงนี้นะฮะก็เป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของความรักนะครับที่เก็บเอาไว้ในใจนะครับยังไม่กล้าพูดออกมานะครับก็สำหรับใครที่กำลังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าหลัง3ทุ่มนะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะฮะต้นจัดเพลงเพราะๆเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับได้ฟังกันแน่นอนกับ3เพลงนี้ฮะแค่คนใ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงแน่นอนที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Recommended This Week
2: ไม่เคยได้ลา Remember

0: Next Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟ

0: ป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนท์ยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจาก Jigsaw Story Featuring กับโมนิก้านะครับกับเพลงจักรวาลไหนนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยทิ้งท้ายกันไปกับช่วงนี้ฮะ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็ไปอ่านเจอเรื่องนึงมานะครับมันน่าสนใจมากๆแล้วต้นก็อยากจะเอามาแชร์ให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดสถิตินะครับเป็นสเปคของหนุ่มสาวชาวไทยนะครับโดยสาวไทยส่วนใหญ่นะครับจะให้ความสำคัญกับอาชีพรายได้แล้วก็ความมั่นคงเป็นหลักนะครับส่วนภายนอกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องรองนะครับก็สเปคส่วนใหญ่นะครับสาวไทยเนี่ยก็จะชอบหนุ่มตีขาวสูง175ขึ้นไปนะครับเป็นคนที่มีบุคลิกดีแล้วก็แต่งตัวเป็นนะฮะในขณะที่ผู้ชายไทยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ติดเรื่องอาชีพนะครับขอแค่มีเงินเดือนประมาณ 30,000 นะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับภายนอกเนี่ยก็จะชอบคนที่มีผิวขาวนะครับสาวหมวยนะฮะตัวเล็กสูง160เป็นขั้นต่ำนะฮะก็สำหรับใครที่เป็นหนุ่มตีสาวหมวยนะครับ FJ ต้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับคุณคือสเปคของคนไทยนั่นเองฮะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ขอให้พลังอำนาจพารตนาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
4: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
5: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
3: นี่แหละครับบอส
4: แต่วงกำลังเจ๋ง
3: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
5: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
6: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
4: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนการคัดทางอาชีอี
7: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
8: ดีดิแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเชมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆจริงๆนะครับ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะซิงเกิลจากพี่มี่ปามี่นะครับกับเพลงหลุมอากาศนะครับพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอหน่อยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวเกือบ2ล้านวิวแล้วนะครับปล่อยมาแค่10กว่าวันเท่านั้นเองนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วงนี้ฮะFlex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: อ่ะสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ

0: 3เพลงที่ถูกขอเข้ามาต้นจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร regular ticket 899บาทบัตร free flow ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

มาแล้วนะฮะ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับจัดให้ฟังกันไปนะฮะกับช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากแว่นใหญ่นะครับกับเพลงปล่อยให้มันเป็นไปนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นทาสแมวนะครับต้องตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยนะครับกำลังเข้าสู่ยุค Cat Economy เต็มตัวแล้วนะครับโดยจากสถิติล่าสุดนะครับเขาบอกว่า

0: ในปี2026นะฮะประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีประชากรแมวมากกว่า4ล้านตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับซึ่งคนที่เป็นท่านแมวทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะเปย์หนักนะครับจนธุรกิจเกี่ยวกับน้องแมวเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะฮะก็สำหรับบ้านไหนที่เลี้ยงน้องแมวอยู่นะครับก็ช่วยออกมาแสดงตัวกันหน่อยละกันนะครับและตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครทนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครทนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครทน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-450-9999

0: ทิ้งท้ายกันไปนะฮะด้วยเพลงที่มีจังหวะสนุกสนุกนะครับชวนให้ทุกคนได้โยกตามแน่นอนนะฮะซิงเกิลจากมางนะครับกับเพลงคิวปิดนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็คือเขาได้ไฮอาภาพรนะครับมาร่วมฟีเจอริงกันด้วยนะฮะ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 4ทุ่มกับอีก57นาทีนะครับเผลอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะฮะแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนครับ

0: ใครที่ยังไม่ง่วงใครที่ยังไม่นอนนะครับก็รอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะฮะแล้วตอนนี้ FC ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับทุกคนคืนนี้ฝันดีครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยังร

0: ยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG 10:45
1: Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับ
4: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกันเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
5: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
5: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง

0: ดาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
3: Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

0: ับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธนฮอสพิทอลหรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
1: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
2: เมื่อทีพอปอยากเจ๋ง
3: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
1: นี่แหละครับบอส
2: แต่วงกำลังเจ๋ง
1: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
3: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Awoof ของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
2: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3:30 ทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
7: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
8: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
7: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
7: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
6: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop music

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
0: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที

ก็จริงอะนะกับของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีเขาแค่ได้หยกไล่ใจฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันไม่ไหวฉันคงต้อง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 1045 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 1045 Non-stop Non-music

0: สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ียงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5